มิซี่กัมหนึ่งเลมนังหนึ่งปลาที่อุ้มดินากายาไปเรื่อยสุดไปเช่นยินุมนุไปกับเพื่อนนี่งาดังนี่กูเลนิมันลำทุ่ดละดินส์งอมจะเทมราสมองเนี่ยอุยาสุบแต่แล้วน่ะเลยจะก้อนจ้าสิอุยาเนี่ยมองเนี่ยโจชิมโจชักจะมันเนี่ยสิ่งที่เขาล็อกเตะตากันอีกเตะชูมองเนี่ยสักลูกะไทยชิโนลุยชิโนสิ่งดัดแต่นี่ชูสมองเนี่ยที่เดิมนั่งนัวเด็ดยาเรื่องสมองเนี่ยเจ็บเบรกะเสียงดิวจู่อย่างไรเนี่ยเบรกะมันเล่นดีจังอยากบอกไม่ดีด้วยเล่นนั่งอย่างเดียวเนี่ยสตาริงแล้วเนี่ยอีสตาริงไปไรเนี่ยปกะไปเรื่องสุดเลยเด่นปกะดีจีพุ่งสมโตเรื่องสุดชอบเนี่ยจีไอจีคือก็มีนั่งเนี่ยต้องนั่งอ่ะเนี่ยต้องนั่งอ่ะนั่งก็สมเรื่องสมเหรอเนี่ยดีกับสู้ทงตัวนั่นบ่สมจงเดียชกจีดีจีเช็คบ่นั่งจีนั่งว่าละแกบ่ตั้งสมองยี่จีแต่บ่จงยี่จีสุดดูเส้นจีจีตึงจีบ่นั่งว่าจงโอ้สัจจังจีเส้นบ่นั่งจีนั่งว่าละพักบ่เจนนี่จีแกบ่สมจงกุมบ่กุลจุลเจตันเจมะสัจจ์工作จุนเส้นจีจีตึงจีบ่นั่งว่าจงแกบ่พักบ่นั่งจีนี่นั่งว่าละเจ็บปวดังทุกโมงนี่เกมละพันธุ์สุดเลยเจ็บปวดังจะเวสุ่งเลี้ยงเจ็บปวดสกพันธุ์ทุยเสบีจะจุกจีนนังว่าจงเดี๋ยวนี้จะสักกงจูใจสวะเก็บปวดตัวมากคนเนี่ยแกนักตัวเย็บหางังก็เก็บปวดดังทุนบัลลุยพอดังกีเตียงตัวแกนักรำมั่งเจ็บตัวละคังเสียงปวดดังจู่สุบชุดจมจีเก็บปวดพันธุ์ตัวลงlong we yi ge yang jia za gong me di chak di jia yik du guo ba suo ze ba san yi mi jia bo e jie kan da ma jiang ga dang ni mi ko nang wa ka dong nang an nang wang ni se ma nang wu ya na ge sum lu ra su mo chuo ji sang jie nang ni sang jie nang nang wa ga ne ge bu ning tun mo nei bi ne ge ze ba zhong yi ge这边那个种嘞，这边人呢别当个，那个也当，您而且那个提去，这边，这边种嘞，这边那个种嘞，您啊，深圳绝对要，那我来说嘛呢，但这边种嘞呢，但我到这边种嘞，不要么那边，什么，商业种嘞，这个这边种嘞，跟那商业那这边人呢，结婚不结婚这边，跟人呢婆婆这边，有米龙子熟白这边，古丹白这边。对面或者这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边过对呢，结论的嘛，那就工作啊对，不对？这深圳等要那我来什么？你别不能那话呢？啊，当我到那什么呢？给您准那个提示提示的，那么就信，就是啊，当然呢，信路那个，那么就帮帮要，那么就吞路，身体要我都那我来什么呢？但一直接受工作时，见到也说不开不讲少呢。It clear it， 香港怪不吧？别人也能，六普通在，接到那么久做了工业去，大家还在弄，一心就是一直有，那五年一直一个月去见到一个这样，接受工作别人能差些不有呢。这一年没就不要什么也没吃不牛呢他我这里但把这马子的心中我都他被那母修啊哈林的对不我到来的不要呢我都对了该要来送给你对了军博那个不这么的战报给你给那么的宋丹宁用这次特干的谁宋丹宁